0: Haosul a avut stăpânire pe capitala Thailandei, unde inundațiile masive au blocat totul. Au căzut numai puțin de 300 de litri de apă pe metrul pătrat. Deși între timp apele s-au mai retras, situația rămâne critică, iar oamenii ajung cu greu la magazine ca să cumpere strictul necesar. Peste 4.000 de persoane au fost evacuate din calea foaielor.
1: มาจากช่องไหนพี่น้ําท่วมสูงประมาณจะถึงเอวแล้วค่ะในบ้านนะตอนนี้แล้วก็ข้างบ้านหนูตอนเนี้ยบ้านเลขที่ที่อยู่ข้างในตอนเนี้ย 36 ใช่มั้ยมันติดกันเค้ามีผู้สูงอายุอยู่ 2 คนตอนนี้อายุประมาณ80 กว่าปีเค้าไม่สามารถลงมาข้างล่างได้แล้วเค้าก็แก่แล้วด้วยคือหนูไม่รู้จะเข้าไปช่วยเค้ายังไงตอนนี้อ่ะค่ะ
2: คือจริงๆอ่ะบกพร่องตรงภาษาที่ใช้ภาษาราชการชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกฝนตกเป็นหย่อมๆ 10 มิลลิเมตร 100 มิลลิเมตร มันไม่ใช่ไงเออคุณต้องเผื่อให้เขาไว้เลยเขาจะได้เตรียมตัวได้ไงมาประมาณ
3: 2-3 กิโลค่ะข้างในนั้นพื้นที่มันต่ำถ้าเกิดเทียบกับต้องเทียบกับตัวน้องน้ำจะสูงถึงประมาณนี้ของน้องละค่ะที่แรกยังไม่ถูกไม่ท่วมสูงมากค่ะพอ คืนนั้นขึ้นมาประมาณ1 เมตรเราก็เตรียมตัวกันไม่ทันเหมือนกันหลายๆคนหลายๆบ้านทีนี้ก็